กาดวาดมาอุบาทปางรองอาบุลูตังอรำคิเตบุไมกาตังไกลางอันยามัยสิกัดกามายโอละบาทอาเวลังเอดาเรกันโตสักปาตกาตามารณา